คนเมื่อเรื่องที่ตีกีบเสียก็ก็สมัครกันเมื่อเรื่องที่นำเรียนนวันติงอาพงอายุมันต้องการให้บุญสีตัวนาฬิกาที่มีนิสัยนั่งอินเตอร์รอยน้องว่าคือถ้าพาราฟูเรฟกินเตะที่มีตัวตั้งยันเตะกลางอ่ะปุ่นเตะที่พ่อหนี้มาหนังอ่ะคือเตะนวันติงอาพงอายุหาเรื่องที่ปุ่นก็การเอาเตะที่พงไงแต่เราเองกันเนี่ยได้ตากันว่าน้องรำอยู่อันเมื่อวันที่ FM 89.9แต่มันไม่ใช่นะครับพามาอาสวรรค์เกี่ยวกับเส้นก้าวขึ้นเรื่องที่ก้าวขึ้นเรื่องที่ตายรึเกี่ยวกับเส้นนักหัวนี่มันก็อุศิระนั่นทำให้รู้ว่าที่งาพุงก็ยุบไปสินะคุณนายสินะคุณนันใครที่รู้ว่าสิบังอะไรก้าวข้อครูบุกินกันวันที่ที่พุงก็ยุบสินะใครนึกว่านักคนรักตัวคนนั้นยุบไม่รู้ตากีพอยเนปอยยับก็ขอตันระเนปุนเนปุนก็นั่งสวรรค์นั่นวันที่ที่งาพุงก็ยุบ

0: अरे के क्या खान दे दे सिरा गान के नांगाने कोरी क्या तो वन आयु
1: कुनिन तो वन दे ये नी दे तो खान दे कुनिन तो
0: आना हाँ रंगे स्वाइ तेरे क्या निके ते दे पुंग निकाउरिंग निकाउरिंग ये निकाकावकिन कपुंगा नाकिन मिसिन तावरे पा अनेस और नीरा तेवरे जो नापे इस आना रंगे स्वाइ एम डिक कनाको अंगज ग्रोइ में कन
1: ที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราเนี่ 이거 되게 나와 나와